0: ทำไมมันพายฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
1: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง